เหตุบันเป็นสงับโซบานิงกองอย่าฟีรุโมบัดอย่าบารอกิบัสงับง่าอีโดดูนามากระดกคุบเลยที่ปาร์ลงเงินมันต่างเงินยอดสงวยกันนี่ก็จริงรัวอีกองอดีลินของล้ำหัวอดง่าอีบาลารีเควสต์ได้อีดูนามากระดกบัดหัวอดดูง่าชัดง่าคลันบัดง่าเงยพีรุพีชัดพีคลันบัดสงวยตนัดชิบุนเอบัพิละอย่าชิมบันตาลังบัดงี้หากันนี่ก็text your request but sasngap ini jingrwai but kerpang e nakabenta jongpi kublai